เบิกทางทะเลได้นะทะเลเดี๋ยวลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ไฮยามเกาะเกาะได้นะไฮยามเกาะเกาะได้นะสิงปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมาตมโนะตุโยองค์แม่บวกบังเกกมานีบวกบังเกกมานีปีจีปันตามุยังตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสุตั้งตามดวงปักไปยิ่งตรงสากบวยบวยละติหมอกมอยังมะลูสอลันแตงโบนี่โบวงสลันติกสันติกนงโบนี่ปากายอาวาดต่างๆสลายใดละละมันกวากบุกิดบุนงติง